0: nâng chạy phá đoàn ổng nói, nâng tam bà đà khổng có nâng đà bòn bì xách lờ đà bòn xa mót phía ní ra đầy. Tần tốt bằng lúc xâm đồng bố bà tì phú đạp chá bá nâng phàn cá ca lùi phiếc, nâng cà mọc bì thí sẽ cà mọc hiếp nây đầm đờ cà nghĩa, khăn ông lúc trừ dục chạch tục đá, chia bì xách lờ bọt bà nhát xa đầy bì xa vật tập hiếp, bằng cá bù luật ạ kì phây lờ nè vía, bọt bà nhát lăng cho nè vía, ca chanh trồ có, cơ đồ chia riêp chòm cà bà chung chiêu bụp hiếp, nâng khăn ông ẩm lòng bê thua đầm nờ. Thay mặt tết này nóm khăn ông xa này bát, lúc ở đòm xa này trái trần văn sấn, xa mà chức cơ nạ chẳng trái xa nông ca nà dô bài rôn nây bù lì xa bọt Việt Nam, ban sẵn gót ngọn thá, đầm nờ ca truột vị nất nâng khá đáp xa than đập hiếp đập bọn xa mọt có chân nê xa mọt, cư chìa cổ ca thôm rô bọt còn tóp bà chìa chôn Việt Nam nà dây ruộm, nâng bù lì xa mọt Việt Nam nà dây đổ lại, xâm đáp bằng cần cách xa hạ ca rô viên còn cầm láng bù lì xa mọt, chú mũi bù lật hàn điện ý, nông ca ca bí a thập tài dập hiếp xa mọt có rịa xa xa đi sóc xa đạp thanót, nâng áp hí vót xe tật cách xa mọt đòi chết đập hiếp. Ca chặt tăng đập nờ ca truột bí nất đập bọn xa mọt có, xâm đáo bằng rừng rà nạ xế ca bí a bà tế xâm ráp bà chìa chết tật mũl, rà nạ xế xa đi sóc bà chìa chốn lơ xa mọt, bồm tén chui ô bà thóm, nâng lợt tật chất đò bà chìa này sát, nâng nô chất chấm xa mọt. Tần tâm ngân úp về tập lại khắp bố cho buộc cách xa hạ bỏ tì bạch cá mọt chót rồi viên bạch chìa cả rạch thán tập bọn bộ lý xa mọt buôn cho mũi bạch đà khạch krong cần thơ, an giang, nâng cả máu rồi dạ bê gật lón, chia bị xác cư ca plạp đô bò rà miến ông bí xa nị sóc rì dỗ bái nâng xa đạp thân óp xa tập hiệp sẵn cốm lơ xa mọt cho là ná bạch chìa chốn cho ruộm thạc cầu tốt bọt lạ mơ nâng xa hạ cá a rà vót mên bạch sơ tập hiệp lúc ở đầm sân này trái trần quang sấn xung đồn bố bà đà xa mạ chức sạc xá ôi chá bá nơ cao bị phiết bà tì bạch mừng mát bạch bệnh nhát ông bí xoạc đập hiếp bê lần châu nếu bí ca thua đầm nớ lơ sạc mọt cỏ chú rùm giang sạc cám cho mùi con cầm lắng men xa mạch tạc cách khăn ông sạc cám ập hiếp ruột bị nứt khô xa nà chá báp đo bà chìa này sát nâng khá đạp sạc thàn ập hiếp chạy sạc đánh lơ sạc mọt
1: lúc để กรรมปรึกษาประเจียจนสังกัดดัดยาอนัตติปีดิติกาตีปอนมาเผยประมวยปีปอนสามสับมวยบ้านเปิดสมัยประชุมเลิกตีปีสมัยประชุมไอเกติกรรมนี่คือเจียสมัยประชุมสำคัญมวยดำใบสำหรับเลอแผ่นกาเหตุไรวัตถุหนึ่งยุติศาสตร์วิทยุกษาธิรณะดำเนินการตีพร้อมชั่งนำทางบก
2: ក្នុងសម័យប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់បានជម្រាបជូនរបាយការណ៍ស្ដីពីទូតថវិកាឆ្នាំ2023និងសេចក្តីព្រៀងផែនការវិនិយោគសាធារណៈរយៈពេលមធ្យមដំណាក់កាល2026-2030 ចំណុចលេចធ្លោគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើកនេះគឺក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនសង្កាត់បានសម្រេចឆ្លងជូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីផែនការវិនិយោគសាធារណៈរយៈពេលមធ្យម ดาลกรงบัญชัยตุนสำหรับกำรงทำไมจำนวน43สรบทวิกาเชียงประมาณ136ปอนด์ดงกฎดังสำคัญคือสำหรับกรรมนิคมบานพร้อมพร้อมคณีควบซ้ำในรายงานสัมปันสังคมแต่ตามดับบอนจอบพร้อมประตลดับใบบังกอกำลังอภิวัตอันตรดับบอนขนมอังปีเพียซาดำนังเนียบานปดมวิเพียสถานเพียประมูลทวิการวัดหนึ่งการวิริโยกซาเทโรนะ ประปรดอยเจรพีปีประพบใดสัมปติ้นจำนวนขนมสรบหนึ่งจำนวนปีปุปหัดมาจากกาบังการประพบทนทิ้นใดทลีดำใบดอสไรกาควักขาดตุนวิริโยบปริบทิพนังดำรายการจัดแสดงก็ขนมกรอบคันสมัยประจุมประจำกากรมประชาประจิจนคณะกรรมธิการประจิจนนังคณะประจำกาคณะกรรมธิการณะเซเมตพงศ์เวียดนามสังกัดบานเจ้าหัตเลขาจิพลกาเลบบดบัญชีสไดปีสากากังเงีย บัตรบัญชีทำไมนี้บานกำหนดอย่างชุบะอัมพีกาตะตัวขอเตอร์รบพีกีหนึ่งมือหนึ่งมุ้ยขนมการีบจำสมัยประชุมทว่าการตุรุปินเนตนักดอสไรสนาหรบเนบชนาทเอาเด็กใส่ประการนี้บานเกลุ่มปังท้านังบังการประสัตพีประตบัตรการรบอัญญาทอมุลธานทีนี้พอลประจาวจะอ้อบมพดจูนประชิจน
1: โลกหลุดไร้หนึ่งไตรมัดจะตีมัดไตรเติบกระลองหมอกทำไมนี้กระแสหนึ่งวัดสุตุรโตแขกอ่างแยงบ้านสหการจมวยกรมหนเพะหนปฏิจจกรรมสุวากรรมภูวิกิแยงเรียบจอมแวะฝึกเวิร์นไอกระเตบอสเลิกกับโป้สมัติเพียบอารวัตปัญญาสัปปะนิบัติไอ้ไอ้ขนมสกรรมมาเพียบซาปอร์เบียนตุรโต

0: nâng cực cực rộng rộng thập bàl. Cảm ơn các dốc, thân đặc nóm cả rìa lái cổ bộ quát bộ quả lực đã bẹp bọn tốt nâng này khẩm xa và chạy kết tế nâng rộng thập bàl cực rộng bàn chủ rộng vẹt vực vườn đi.
1: Nâng nông vẹt vực vườn đi, logo vị ấn, nẹ chùm điên bật đọc bản đá ảnh vọt ai ai này bị chia sát hạn ai ai bàn phát đo lực tập hiếp cực rộng dịch thật xa còn trô ca xâm rách nâng ca cực rộng hà đi phấy ca thua oi ai ca xa, men stong đá, ca thua xe nà thị ca, lê khá thị ca, nâng ca cực cồng ca nghĩa, bạc cân, phá lật cám, chùm rùi ca đi bốn, nâng ca nghĩa bạc chết cả tệ. Ta bà dạ vẹt vật khuẩn đi, xâm đá bộ bẹ nơi chụp đẹp đăng chìa cố, nâng lật tập hiếp, pra ô bạc cò ai ai xuất tập hiếp, đa bay bạc cân bạc sơ tập hiếp đâm đá ca, phá lật khlâm xá, truốt bì nật bò rà miến, đo sái ai ca xa rò thập bál, nâng ca cực cồng ca nghĩa. ประสิทธิภาพการงานนั้นบานเลิกกับโป้กัดบรรทอยไปเวลีดอสไลการงานตามระยะนุเลิกกับโป้คุณภาพการบริธีวัดสุตุรโตนั่งมูลฐานคริสติจิทัลในองค์ภาพตัวสกิจจวนจะตีมาไตรคณะอาจารย์ไตรในคณะกรรมการปะคมบันเซิงบ้านเตรียมจอมการประลองโฆษณาปุกไก่นำปีปอนมาเผยประมุ่ยดับใบสอบสายสกิดใดสมรจัด
2: มหาสันติบาตปะเลิกตีดับบุญนั่งสิกรีสมรจัดมหาสันติบาตปะกับเพียกรบนะอนัตปีปอนมาพีพรามปีปัสสัมสับจูรุมขนมกาประลองนี้มีนเป็นกระจนจำนวนดอกประมุ่ยเนี่ยเจี๊ยกรรมพิบาลปะกระจนเมาปีสาขาปะกับเพียจำนวนปะกับเพียคุมบันเซิงปะกระจนเตยฉลองกัดใบภายในประลองรวมมีนรีบจำกรงบอดอัฐถบาย ประลองอัฐถบายหนึ่งชลายสำนวนบอกกันแอบมีประโยชน์คลำซ่าในการประลองประดาวเลือกกาบัญชีอัยบานฉบับล้วนหนึ่งการเรียบจำอ่านวัดสักได้สมรจัดมหาสนิบาตดำนางปะตูเตียมประเตเลือกติดบุญหนึ่งสักได้สมรจัดมหาสนิบาตปะกับเพียกรุปธนะปรมจมวยนุเลือกติดจัดอ้อยไปกระจนจอบเตอร์หนึ่งกาอ่านวัดจะสไลน์ในสถาบันองค์กับเพียบหนึ่งมูลฐานได้คลุ้นกลมป้องบอมเป็นการงี้หนึ่งรูนเนย บรรจบกาประลองกันแนกรรมการเรียบจำบานประกอบรงวัลลิมุยดลเปกจนจึงมุ่ยจินสาขาปะสลามัตชิมศักษานังอนุวัชไลเบนทวงลิปีบานเตอร์เลอเปกจนเวียงทีฟึงสาขาปะอนุวัชไลนังวัชไลเบนเซิงลิปใบบานเตอร์เลอเปกจนเวียงทีทันสาขาปะสลามัตไตเบนเซิงนังเปกจนจังทีเลสาขาปะอนุวัชไลนังวัชไลเบนเซิง
1: กระปีนี้คณะกรรมการเรียบจำกับบ้านประกอบรางวัลเล็กตึกเจ็ดจำนวนบุญดาลเปกจนมีนละตะพอลละอ้อขนมกาประลองผ่องใดปากกระเพียคมหุ่นแจเรียบจำปิดทีประลองโฆษณาปุกไก่ชนามปีปอนมาเผยประมุ่ยปีที่ประลองโฆษณาปุกไก่ชนามปีปอนมาเผยประมุ่ย แม่นเปกจนมาเผยแนกมอปีมาเผยสาขาปักกรอบอวัดปักกระเพียคมนี่คือเจี๊ยบดาโฆษณาชั้นน้ำดับแรงอ้อยบดาสาขาโจรวมประลองปลอกโปรปรมิ้นขนมกาโฆษณามอดเนื้อมูลฐานปีที่ประลองบานเตรียบจอมล้างดับใบโฆษณาบดาคลำซ่าสำคัญสำคัญระบบสิกใดสมรจัดมหาสนิบัตเลิกตีดับบ้วนระบบปะนั่งสิกใดสมรจัดมหาสนิบัตปักกระเพียกรบธนะอนัตปีปอนมาเผยพรำปีปอนสามซับตันต้องมึงรู้ ก็เลิกกับโป้กุนอภิปการเงียโฆษณามอดสกามอภิประบอกกองจัวโฆษณ์ในบุรุษฐานขนมสพิบการทำไมประดาภายในประลองบานเตรียมจำละอ้อคลำซาจิตรันฉบามจ้อประเทศนบอสบางหางบ้านเลือดตะเพียบโฆษณาดอสไลปัญหานั่งจำในดังตอระบอกกองจัวโฆษณ์ในบุรุษฐานฉลองตามปิดที่ประลองตะใบพลาดไม้เลิกกับโป้กุนอภิปการเงียโฆษณามอดในบุรุษฐานรวมจำในปงเริงตำหนกจัดระบอกประจีจ้อนจะปวดปะรอด
2: บังกอบ้านอนุเพียบประลองประนังอนุวัตจกใจเพลิดเพลินอยู่ใบระบอบมูลฐานเนี่ยเป็นขมุกโลกในนิ้งนำไปยมจิตติมิตรัยทำไมนี้กันแนกกรรมธิการปะคมจบผู้บันเฮริบจำปิดทิบัตนั่งประกอบรงวานกาประลองครัวสนิทปุกไก่ชั้นนำปีปอนมาเผยประมุ่ยได้ปีกาสับสายสักได้สมรจัดรบบมหาสนิบัตปะเลิกตีดับบุญนั่งสักได้สมรจรบบมหาสนิบัตปะกรุบหลุมดับธนาอนัตปีปอนมาเผยพรำปีปอนสามสับ ในขนมปิดที่ประลองเปกจนจะรวมประลองดับประเนะสัตจีคุสเน็กสโนลมอปีสาขาปะสถาบันกรมอวัดบ้านบังไฮปิชันเตะนั่งจมเลี้ยงวิจิจิเวะ